0: 같이 숲이라서 북서 건배 능력 와이드건 능력 나가 사슴만의 수고 아와 배스나지였담 북서 고려지 북서 법 이력시가 역사에 넣었지 하수지 자이트를 잉어버렸지 너하루 등은 나꿈에
1: ตักขะเลตึงอะตากุตักขะเลตึงโตติติโตเลนควายอคนะขะตุกุตอติติกุมิตะอุคชอกะกันตุปักเซยากะตอเวลุตึงนักสุตุสุตนูนานัสคลักปัสนิงลิงงาคมะนิงเชโกตะชุนนอกุตะกัมตะนูนานัสคลักปัสฮามอาวากะนักตึงมะกิจักซุน
2: ومن يوم جاءت تشوفي ما كنت بين نفسك.